ยากกินเลยหอยทอดกะลาเล่นดีเยอะหอยทอดกะลานั่นละพี่หอยทอดกะลาบ่ตื้อคู่หอยทอดกะลาไอ้กินยาดีหอยทอดกะลาไอ้เบื่อดีเยอะหอยทอดกะลาเยอะกุบลมหอยทอดกะลาเมื่อราลาหอยทอดกะลาไอ้กะคือเบื่อเลยหอยทอดกะลาเล่นกันไม่ไหวทอดกะลา